สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะ
0: มาพบกันอีกแล้วบีมครั้งนี้เป็นตอนที่2เนาะ
1: หิว
0: ครั้งที่แล้วเราทำนิยากิไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะขอเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกท่านไปพบกับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่แบบที่กินกันทั่วไปในบ้านของคนญี่ปุ่นครับ
1: ขอให้ทุกคนสนุกกับเรื่องเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคะ
0: เมนูของรายการวันนี้นะครับบีมเราจะมาเสนอวิธีทำโทริโนคาราเกะหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่น
1: นะคาราเกะใช่ไหมคะไม่ใช่คาราโอเกะ
0: ไม่ใช่คาราโอเกะ
1: คาราเกะ
0: อย่าพูดผิดนะหน้าตาเป็นยังไงไก่ทอดญี่ปุ่นกับไก่ทอดไทยมันต่างกันไหมบีม
1: คาราเกะมันจะแบบเป็นไก่ที่เหมือนว่าแบบว่ามันจะชุบแป้งแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ทอดเหมือนหนังมันจะแป้งมันจะบางๆนิดนึงเนาะสำหรับความที่เห็นบีมนะแล้วก็ไก่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นก้อนๆ อ่ะแบบเป็นก้อนกลม
0: ๆใช่ๆๆก็คือเหมือนกับเขาไอ้ที่เขาหั่นมาแล้วอ่ะใช่ไหมเออซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคือจะทอดเป็นส่วนๆเนาะน
1: ่
0: องปีกสะโพกคือเป็นแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะเน
1: า
0: ะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาสับๆๆๆเนาะพอทอดเสร็จแล้ว
1: เป็นกลมมาเลย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็นก้อนกลมเลยไม่มีกระดูกนะส่วนใหญ่เป็นเนื้อไม่มีกระดูกอยู่ข้างในอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยเนาะเพราะว่าเวลาไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยโ
1: อ
0: ้มันเป็นอาหารมันเป็นของอาหารอะไรที่มันจะต้องมีอยู่บนชั้นน่ะใช่ไหม
1: ออกแนวแบบคล้ายๆแบบว่าหมูปิ้งบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะคือเป็นอาหารที่มีทุกที่เลยอะค่ะคาราเกะเนี่ยแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้หรือหลังๆอาจจะรู้แล้วสมัยก่อนคนไทยจะเรียกว่าคาราเกะเฉยๆแบบเหมือนแบบไก่คาราเกะคาราเกะเพราะว่ามันเป็นเสียงยาวใช่ไหมแต่จริงมันคือคาราอาเกะ
0: นะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ถูกด้วย
1: ยาวนิดนึงคาราอาเกะ
0: คาราเกะนะคร
1: ับก็คนละคำกัน
0: เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกคาราเกะไก่ทอดแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกก็มาจากไก่ทอดเมนูอาหารจีนที่นิยมกินกันนะก็จะมีการหมักเนื้อไก่อย่างที่เราบอกว่าเขาก็จะมีเป็นชิ้นขนาดที่พอคำอ่ะแต่ว่าชิ้นเขาใหญ่หน่อยนะไอ้ก้อนกลมๆ
1: คำใหญ่ขนาดกำปั้นเลย
0: ก้อนมันโตนะ
1: ใหญ่มาก
0: ใช่ซึ่งเขาก็จะหมักกับซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เรียกว่าโชยุนะครับแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันให้กรอบนะบีมเนี่ยไปกินคาราเกะครั้งแรกเลยเนี่ยกินที่ไหนกินที่ไทยหรือกินที่ญี่ปุ่น
1: กินที่ญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะเป็นเมนูที่มักจะอยู่ในโรงอาหารมหาลัยนะ คือเหมือนแบบเป็นเมนูหลักเลยอะที่รองจากข้าวแกงกะหรี่ก็จะเป็นคาราเกะที่มันจะอยู่ในทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวหน้าคาราเกะข้าวราเมงหน้าคาราเกะยังมีเลยค่ะ
0: คือถ้าเกิดจะเปรียบนะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับคาราเกะเนี่ยบางทีมันเหมือนกับที่เราเรียกอาหารสิ้นคิดของคนไทยเวลาคนไทยคิดว่าอาหารสิ้นคิดก็จะแบบว่าถึงอะไรไม่ออกฉันกินกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันใช่ไหมคือบางทีนึกอะไรไม่ออกก็มันมีอยู่ส่วนใหญ่ทุกที่จะมีเกือบทุกที่อ่ะที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารชุดจะมีคาราเกะก็คิดอะไรไม่ออกก็คาราเกะแล้วกัน
1: เนาะอาหารพื้นบ้านมากแล้วก็ในอิซากายะก็จะเป็นเมนูที่เหมือนกับประมาณทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนะคาราเกะ
0: แน่นอน
1: ใช่ไหมคะมีมะนาวด้วยเขาจะบีบมะนาว
0: ใช่เขาก็จะบอกว่าคาราเกะเนี่ยต้องกินกับเบียร์อะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเป็นกับแก้มด้วยเนาะใช่นะแล้วก็คาราเกะเนี่ยมันกับเป็นอาหารประจำบ้านอ่ะคือเวลาที่มีรายการโทรทัศน์ไปถ่ายบอกว่าไปถ่ายแม่บ้านญี่ปุ่นบอกวันนี้ทำอาหารอะไรแล้วถ้าเกิดที่บ้านมีเด็กเนาะในเล็กเนี่ย
1: คาราเกะค่ะอย่างเงี้ยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวต้องไปเรียนทำแล้วเนี่ยตายแล้วอัปเดตตัวเองยังทำไม่เป็นเลยค่ะ
0: ไม่ได้นะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นต้องทำคาราเกะให้ได้ก่อนนะ
1: มาทำบ้าน
0: ถูกนะเด็กๆก็จะชอบมากบอกกินเนื้อกินคาราเกะอะไรประมาณแบบนั้นนะซึ่งบางที่เขาก็จะมีร้านที่ขายเฉพาะคาราเกะโดยเฉพาะนะใช่ไหมเป็นอะไรที่พอเดินไปปุ๊บนี่ก็จะมีกลิ่นไก่ทอดเนี่ยลอยมาเลยอะไรประมาณแบบนั้นนะแต่ว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคาราเกะเขาก็บอกไม่เหมือนกันด้วยรสชาติใช่ไหมบีมเคยไปกินคาราเกะในจังหวัดไหนแล้วรู้สึกประทับใจบ้าง
1: ที่โอตะก็อร่อยนะคะคือได้ยินว่าที่โอตะไก่คาราเกะอร่อยแล้วตอนนั้นไปโอตะก็เลยลองกินดูไปกินที่แบบจุดพักรถทางด่วนอะไรยังอร่อยเลยอะแบบชิ้นใหญ่เต็มคำมาก
0: อื
1: แต่
0: ม
1: ว้าวอร่อยอร่อยค่ะกรอบกรอบกรุบกรุบกรอบ
0: เอ
1: มันจะ
0: อ
1: กรอบนอกนุ่มในอ่ะเนาะเวลาทอด
0: ใช
1: แต่ว
0: ่
1: ่า
0: แล้วก็เนื้อไก่เนาะคือกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกอะไร
1: มีความจูซี่
0: เออมีร
1: ค
0: ส
1: ือ
0: ช
1: ไม
0: า
1: ่
0: ติ
1: แห
0: ไก่
1: ้ง
0: อืมใช่
1: ไม
0: ไห
1: ่
0: ม
1: แห้งไม่มันแต่ว่ามันนุ่ม
0: อืม
1: แล้วมันอร่อย
0: เออเนาะอาจจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงก็ได้เพราะว่าอย่างที่บีมบอกว่าไปโออิตะนี่อยู่แถวแถวคิวชิวคิว
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ิวนี่มาเป็นอาหารที่ทําเกี่ยวกับไก่เนี่ย
1: อื
0: เยอ
1: ม
0: ะเลยแล้วก็
1: อ
0: ค่
1: ๋
0: ออ นข้างดังด้วย
1: ค่ะ
0: เนาะในหลายๆที่นะอย่างคาโก
1: อื
0: ช
1: ม
0: ิ
1: อื
0: ม
1: ม
0: ะมิยาซากิ
1: อื
0: เนี่
1: ม
0: ยนะฮะก็มีใช่ไหมอ่ะอย่างมิยาซากิก็มีนัมบังก็คืออ ไก
1: ื
0: ่
1: ม
0: ท
1: ออ ื
0: ด
1: ม
0: แล้วก็ราดคล้ายๆกับมีซอส
1: อื
0: ข้าม ง
1: อ
0: บ
1: ื
0: น
1: ม
0: น่
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ออ ่
1: ื
0: าม ใช่ไหมใช่ไหมแถวนั้นก็จะมีเนาะก็แปลกคือแต่ว่าเขาบอกเป็นแหล่งที่เลี้ยงไก่แล้วก็
1: ยอ
0: ไก
1: ด
0: ่
1: ย
0: แถ
1: อด
0: บนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไก่ที่อร่อยเพราะบางที
1: ค
0: เนี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยหลังๆเนี่ยเวลาเรากินพวกไก่ทอดเนี่ยเคยไหมที่กัดเข้าไปแล้วแบบมันไม่ได้รสชาติของเนื้อไก่อ่ะมันเหมือนกับเรากัดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อ่ะเคี้ยวๆเข้าไปมันไม่มี
1: คือมันอร่อยไหมคะ
0: คือมันไม่มีอูมามิคือมันไม่เหมือนกับมีรสไก่ออกมา
1: อ๋อ
0: เออเออแต่ว่าพอมากินที่ญี่ปุ่นในถ้าเกิดไปที่ร้านดังๆหน่อยว่าเรากัดเข้าไปปุ๊บเราจะบอกอ๋ออ
1: ๋อ
0: เออมันมีความเป็นแบบ
1: พิถีพ
0: ริ ส
1: ถันในการทำไก่ขึ้น
0: เอ
1: มา
0: อคือรสเนื้อวัตถุดิบเขาดีอะไรอย่
1: ค
0: างเ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ี้ย
1: อ
0: เ
1: ือ ม
0: ออ ก
1: ื
0: ็จ
1: ม
0: ะ
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: แบ
1: เข
0: บ
1: า
0: เอ
1: ค
0: อง ร
1: ค
0: ส
1: วามเป็นรสชาติแบบนั้นเอาไว้ได้
0: ใช่
1: อ
0: น
1: ื
0: ะเอ
1: ม
0: อเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะไปเที่ยวที่โออิตะอย่างที่บ
1: ค
0: ี
1: ่
0: ม
1: ะ
0: อยากไปกินเนี่ยเขา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: บอกว่ามีแหล่งที่เป็นแหล่งคาราเกะโดยเฉพาะเขาเรียกคาราเกะเซจิก็
1: อื
0: คือ
1: ม
0: เป็นย่านของพวกย่านจาริกแสวงหาคารา
1: โอ
0: เก
1: ้โห
0: ะ
1: แฟนคลั
0: เอ
1: บไก่
0: อ
1: ทอดต้องไปร้านนี้เลย
0: ถูกเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนากาซึชิน
1: ื
0: นะเอ
1: ม
0: ออยู่ที่จังหวัดโออิตะเนี่ยเขาบอกก็
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: มี
1: อืมอืม
0: ไก่ทอดอยู่หลายสิบร้านเลย
1: ว้
0: น
1: า
0: ะ
1: ว
0: เอ
1: ค่ะ
0: อแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ที่เราเห็นคือเป็นก้อนกลมๆถูกไหม
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ไอ้ที่มันมีบอกว่าบางที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆก็มี
1: แล
0: น
1: ้
0: ะ
1: วคะ
0: เออเป็นปีกอ่ะเคยไปกิน
1: อ
0: ไหม
1: ๋อ
0: เอ
1: นาโกย
0: อ
1: ่าใช่ไหมคะ
0: อืม
1: เฮบา
0: ใช
1: ซา
0: ่
1: กิเนาะ
0: เออถ
1: อัน
0: ู
1: นั้นก็เป็
0: ก
1: นคาราเกะอย
0: อ
1: ่าง
0: ื
1: หนึ่
0: ม
1: ง
0: อื
1: ชอบม
0: ม
1: ากเลยพี่แฟรงค์อร่อย
0: เหรอ
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: ยังไง
1: ออ ระ ่อย
0: มัน
1: ก็คื
0: ก
1: อ
0: รอ
1: ค
0: บ
1: วามนาโ
0: น
1: ก
0: ุ่ม
1: ย่
0: น
1: า
0: ุ่ม
1: เขาจะเน้นเป็นปีกไก่แล้ว
0: อืม
1: เขาก็จะแบบใส่เครื่องเทศรอบๆมัน
0: อ
1: จะ
0: ื
1: แบบ
0: ม
1: กรอบเค็ม
0: โอ้
1: เนื้อจูซี่มากอร่อยมาก
0: เออ
1: โดยเฉพาะถ้ามันเป็นไก่แบบไก่ของเขานาโกย่าโคจิน
0: อืม
1: อร่อยค่ะคือไก่ญี่ปุ่นก็มีหลายพันเนาะแบบ
0: อ
1: ไก
0: ื
1: ่
0: ม
1: ที่ดังๆก็จะเป็นท่านาโกย่าก็จะเป็นไก่ที่ชื่อว่านาโกย่าโคจินอะไรอย่างยิ่งเอามาทำคาราเกะนะโห
0: อืม
1: อืมอร่อยแน่นอน
0: ญี่ปุ่นนี่เขามีเรื่องราวเยอะเนาะหมายความว่าแต่ละ
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี่เนี่ยเขาก็จะมีบอกไก่ต้องเป็นไก่ของที่นี่เฉพาะอะไรประ
1: อ
0: มา
1: ื
0: ณแบบ
1: ม
0: นั้นนะอ่ะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะอะไรอย่าง
1: แ
0: เ
1: ต
0: ง
1: ่
0: ี้
1: ก
0: ย
1: ็
0: น
1: ระ สชาติไม่เหมือนจริงๆนะคือกินแล้
0: เ
1: ว
0: หร
1: แบ
0: อ
1: บ
0: เอ
1: โอ้
0: อ
1: ว้าวนี่มันไม่ใช่ไก่ธรรมดาอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงที่แบบเพิ่มมูลค่าให้มันออกมาได้ไม่เหมือนไก่อื่นขนาดนี้
0: เนาะเออ
1: ค
0: อัน
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบเวลาเราเข้าไปในร้านนี่แหมแต่ละของกินเขาก็ต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังนะแ
1: ค
0: ต่
1: ่ะ
0: พอกินเข้าไปแล้วมันเออแต่มันอร่อยจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เหมือนกันจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือคาราเกะแล้วเขาก็มีการแข่งขันกันด้วยนะคารา
1: อ
0: เก
1: ื
0: ะเนี่
1: ม
0: ยเออนะคือญี่ปุ่นเขาก็จะมีอย่างนี้แหละอาหารมันเป็นยอดนิยมอ่ะ
1: อืม
0: มีแข่งกันจัดอันดับอะไรประมา
1: อ
0: ณ
1: ๋อ
0: แบ
1: ว
0: บ
1: ่าน ใ
0: ั
1: ค
0: ้
1: ร
0: นน
1: ท
0: ะที่
1: ำ
0: แ
1: ค
0: บ
1: า
0: บ
1: ราอาเกะอร่อยที่สุดร้านไหน
0: อื
1: จะได้
0: ม
1: ชิงแชมป์ในปีนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกคนทอดไก่ต้องทอดยังไงมีเทคนิคพิเศษไหมแหม
1: โอ้โหอยากไปร่วมงานเลยเนี่ยไปกิน
0: น
1: น
0: ะ
1: ะไม่
0: อ
1: ไ
0: ย
1: ด้
0: า
1: ไ
0: ก
1: ปแข่ง เอาพี่
0: ถ
1: แฟ
0: ู
1: ง
0: ก
1: เคยกินของฮอกไกโดไหมคะ
0: เออไม่เคยไม่เคยไม่เค
1: พิม
0: ย
1: ก็ไม
0: เ
1: ่
0: อ
1: เคย
0: อ
1: เหมือนกัน
0: เนาะเอ
1: เออแต่เขา
0: อ
1: บอกว่ามีสูตรเฉพาะด้วยนะ

0: คะ
1: เออนั่นสิ
0: อ
1: เพ
0: ื
1: ราะถ้
0: ม
1: าเราพูดถึงฮอกไกโดเราส่วนใหญ่คนไทยเราก็จะเออเราจะไปกินอาหารทะเลไป
0: กิ
1: ก
0: น
1: ิน
0: ปู
1: ปลาก
0: ินอะไรอย่างงี้
1: อ่
0: น
1: า
0: ี่เพิ่งรู้ว่าฮอก
1: ก
0: ไก
1: ิน
0: โด
1: ปู
0: นี่
1: เ
0: ม
1: อ
0: ีคา
1: อ
0: ราเกะสูตรเฉพาะ
1: อื
0: เรียก
1: ม
0: ว่าซังหยีเลยค่ะโอ้ครั้งหน้าต้องไปกินแหละ
1: นะนะเพราะฉะนั้นแล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ก็เห็นความพิถีพิถันในการที่พยายามที่จะทำให้คาราเกะเนี่ยอร่อยนะครับก็เป็นอา
0: อ
1: หา
0: ื
1: ร
0: ม
1: ยอดนิยมที่เสิร์ฟอยู่บนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นอยู่
0: อืม
1: บ่อยๆนะครับอย่างที่เรา
0: ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ยกันไปกินกับข้าวก็ได้เป็นของกับแกล้มข
0: ออ ื
1: ง
0: ม
1: ว่างอะไรอย่างนี้นะอืมก็คือทุกวัยอ่ะเด็กจนถ
0: อ
1: ึ
0: ื
1: ง
0: ม
1: ผู้ใหญ่นะไปถามดีมีใครแบบว่าเกลียดคาราเกะบ้างไหมเนี่ยแทบจะไ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ่
0: ่
1: มี
0: น
1: นะ
0: ่ามีนะเนาะ
1: อย่างเช่นเคยนะครับวิธีทำโทริโนคาราเกะเนี่ยนะครับก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรับหน้าที่มาเป็นอาจารย์สอนวิธีทำอาหารให้กับพวกเราเช่นเคยนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรอาหารเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับ
2: こんにちは、渡辺明子です。今日は鶏の唐揚げを作ります。鶏のもも肉が2枚、500
3: グラムです。สวัสดีค่ะ。ดิฉันชื่ออคิโกะวาตานาเบะค่ะ。วันนี้เราจะทำ鶏の唐揚げหรือไก่ทอดแบบญี่ปุ่น。ส่วนผสมสำหรับเสิร์ฟ4ที่มีดังต่อไปนี้ค่ะ。เนื้อสะโพกไก่2ชิ้นหรือ500กรัม。เครื่องปรุงสำหรับหมักเนื้อไก่มีเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยเล็กน้อยซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุถ้าไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำคั้นจากขิง2ช้อนชานอกจากนี้ก็เตรียมแป้งสาลีสำหรับคลุกเนื้อไก่และน้ำมันสำหรับทอดด้วยนะคะ
4: เริ่มจากขั้นตอนหมักเนื้อไก่ค่ะใส่โชยุ2ช้อนโต๊ะลงในชามอ่างจากนั้นก็ขูดขิงทั้งเปลือกแล้วบีบคั้นเอาน้ำต้องใช้ขิงขนาดสักประมาณ3เซนติเมตรก็จะสามารถคั้นน้ำออกมาได้2ช้อนชาค่ะพอได้น้ำคั้นจากขิงแล้วก็เอาไปผสมกับโชยุในชามอ่างค่ะ
2: それでは鶏肉を切りましょう鶏肉は3センチ角に切りますが骨付きの鶏
3: ต่อไปก็หั่นเนื้อไก่ออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดสัก3เซนติเมตรวางเนื้อไก่ให้ด้านหนังอยู่ข้างล่างจะช่วยให้หั่นได้ง่ายค่ะถ้าใช้เนื้อไก่ที่ติดกระดูกก็ควรหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วควรเอามีดฝานระหว่างเนื้อไก่กับกระดูกเพื่อที่ว่าความร้อนจะได้ลอดผ่านได้เร็วตอนทอดค่ะพอหั่นเนื้อไก่เสร็จก็โรยเกลือครึ่งช้อนชาและพริกไทยเล็กน้อยบนเนื้อไก่เคล้าเนื้อไก่ให้รสชาติของเกลือเข้าไปก่อนแล้วค่อยนำไปหมักในโชยุในชามอ่างอีกทีนะคะทำแบบนี้รสชาติของเนื้อไก่จะอร่อยทีเดียวค่ะ
4: ค่ะเราจะหมักเนื้อไก่ที่เคล้าเกลือในโชยุที่ผสมน้ำคั้นจากขิงควรคลุกเนื้อไก่เข้ากับโชยุโดยให้ทั่วกันนะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้อย่างนั้นสักประมาณ10นาทีค่ะ
3: 10นาทีผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เตรียมทอดได้แล้วค่ะนำเนื้อไก่ไปใส่ในกระชอนกรองโชยุที่ไม่ต้องการทิ้งจากนั้นก็นำไปคลุกกับแป้งสาลีค่ะ
4: ใส่แป้งสาลีในถาดหรือภาชนะก้นแบนใบใหญ่สักหน่อยเรียงเนื้อไก่บนแป้งแล้วพลิกเนื้อไก่ให้แป้งติดทั่วทุกส่วนถ้าแป้งติดทั่วเนื้อไก่และหนาสักหน่อยก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบอร่อยทีเดียวละค่ะเอาละค่ะมาทอดไก่กันเลยนะคะใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟค่ะ
2: 油は高さが3センチぐらいになるように
3: ควรใช้น้ำมันมากสักหน่อยนะคะให้ระดับน้ำมันสูงจากก้นกระทะสัก3เซนติเมตรค่ะอุ่นน้ำมันให้ร้อนประมาณ170องศาเซลเซียสค่ะ
4: พอเห็นน้ำมันร้อนขึ้นก็ใช้ตะเกียบไม้ยาวๆหรือถ้าไม่มีก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งก็ได้นะคะคนน้ำมันดูว่ามีฟองเล็กๆผุดขึ้นมาแถวๆตะเกียบหรือเปล่าถ้ามีฟองให้เห็นก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วล่ะค่ะปริมาณของเนื้อไก่ในวันนี้มีมากเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งทอด2ทีนะคะทอดครึ่งหนึ่งหรือสัก250กรัมทีนึงก่อนแล้วค่อยทอดที่เหลือค่ะเวลาใส่เนื้อไก่ในกระทะอย่าใส่ลงไปพร้อมๆกันเพราะจะทำให้อุณหภูมิของน้ำมันลดลงควรใส่ไก่ทีละ2ถึง3ชิ้นค่ะ
3: ทอดสักประมาณ4นาทีไก่ก็จะสุกค่ะเราตั้งนาฬิกาจับเวลาตอนทอดก็จะดีนะคะพอใส่ไก่ลงในกระทะจะมีฟองผุดขึ้นมาจำนวนมากจนแทบจะไม่เห็นเนื้อไก่เลยละค่ะแต่พอเนื้อไก่เริ่มสุกฟองก็จะค่อยๆหายไปและเราก็จะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นค่ะ
4: เคล็ดลับที่จะทอดให้กรอบอร่อยอยู่ที่ระยะเวลาทอดค่ะ วันนี้เราใช้เนื้อไก่ไม่ติดกระดูกแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ติดกระดูกเวลาทอดจะนานขึ้นคือทอดสักประมาณ 7-8 นาทีเพื่อปล่อยให้ความร้อนผ่านเข้าไปจนถึงเนื้อข้างในอย่างช้าๆค่ะบางครั้งถ้าน้ำมันร้อนมากเกินไปเนื้อข้างนอกก็อาจจะไหม้แต่ข้างในกลับไม่สุกดีถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรดับไฟพักให้น้ำมันเย็นลงสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเปิดไฟอุ่นน้ำมันอีกครั้งนะคะพอเนื้อไก่สุกนะคะเสียงของน้ำมันก็จะเปลี่ยนไปฟองน้ำมันก็เล็กลงและจะเห็นเนื้อไก่ชัดขึ้นตอนนี้เวลาก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะคะตักเนื้อไก่ขึ้นจากน้ำมันและนำไปวางบนตะแกรงหรือกระชอนให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดได้น่ารับประทานทีเดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการวันนี้ขอเสนอเรื่องเบนโตหรือข้าวกล่องญี่ปุ่นเบนโตเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอาหารที่จัดใส่กล่องหรือว่าใส่ห่อสำหรับพกพาเพื่อรับประทานนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นทานที่โรงเรียนหรือว่าที่ทำงานหรือว่าตามงานสังสรรค์กลางแจ้งค่ะในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ตื่นแต่เช้าเพื่อประกอบอาหารและเตรียมเบนโตให้ลูกๆไปทานที่โรงเรียนหรือว่าให้สามีไปทานที่บริษัทค่ะจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันกับข้าวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทำใส่เบนโตมากที่สุดได้แก่ไก่ทอดคาราเกะรองลงมาคือทามาโกยากิหรือว่าไข่หวานญี่ปุ่นค่ะแต่หากนับย้อนไปเมื่อราว 1,500 ปีก่อนเบนโตของคนญี่ปุ่นไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นแค่ข้าวนึ่งที่ตากแห้งแล้วพกพาติดตัวไปตามที่ต่างๆเวลาทานก็อาจจะทานแห้งๆแบบนั้นหรือไม่ก็อาจต้มน้ำร้อนใส่ให้มีความเหนียวนุ่มพอกินได้ต่อมาในสมัยเอโดะหรือว่าเมื่อ400กว่าปีก่อนอาหารที่เป็นเบนโตก็เริ่มมีเมนูหลากหลายส่วนวัสดุที่ห่อหุ้มก็มักใช้กาบไม้ไผ่ห่อค่ะนอกจากนี้ก็เริ่มมีกล่องเบนโตแบบที่เป็นไม้ไผ่สารด้วยมาถึงยุคใหม่วัสดุที่ทำเป็นกล่องเบนโตล้ำสมัยขึ้นบางกล่องเก็บความร้อนหรือความเย็นได้ดีบางกล่องก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติเอาละค่ะเรากลับมาพูดถึงอาหารที่ใส่ในเบนโตกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเบนโตของชาวญี่ปุ่นมักจะประกอบด้วยข้าวสวยและกับข้าว2 อย่างแบ่งเป็นกับข้าวหลักและกับข้าวรองเมนูยอดนิยมนอกจากไก่ทอดคาราเกะกับไข่หวานญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกอย่างเช่นเนื้อตุ๋นมันฝรั่งและปลาแซลมอนย่างช่วงนี้นะคะในญี่ปุ่นมีเทรนด์ใหม่อีกอย่างนึงที่ช่วยให้การเตรียมเบนโตง่ายขึ้นนั่นก็คือการใช้อาหารแช่แข็งที่ค่อยๆ คลายความเย็นได้เองตามธรรมชาติพอถึงเวลารับประทานก็จะให้ความรู้สึกเหมือนทานกับข้าวปกติสะดวกสบายค่ะอาหารแช่แข็งที่คลายความเย็นเร็วตามธรรมชาตินี้ตอบโจทย์คนญี่ปุ่นที่ต้องทำเบนโตทุกวันได้ดีทีเดียวค่ะส่วนอาหารที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำว่าไม่ควรใส่ในเบนโตก็มีเหมือนกันนะคะอาหารประเภทที่มีน้ำเยอะจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าเลอะเทอะอีกประเภทก็คืออาหารที่บูดเสียง่ายอย่างเช่นไข่ลวกมายองเนสรวมถึงข้าวผัดด้วยนะคะทำไมชาวญี่ปุ่นถึงไม่นิยมทำข้าวผัดเป็นเบนโตก็เพราะว่าข้าวผัดมีส่วนผสมของเครื่องปรุงและวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆหลายอย่างรวมกันทำให้เก็บรักษาในกล่องได้ไม่นานค่ะวันนี้ทุกท่านได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเบนโตแบบญี่ปุ่นแล้วนะคะถ้าหากมีเวลาลองหาโอกาสทำดูนะคะรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นสำหรับวันนี้จบลงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับรายการวันนี้ก็เสนอเกี่ยวกับไก่ทอดคาราเกะจบลงไปแล้วนะครับ
0: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ที่นี่ NHK World Japan